แชมเปญและโรมาซาแกตัวดกเตอร์จะเป็นลันโปเตกัมปังตะเจริญละแกมนตาเปเตอร์ปัญญาเรนาเปเซเอมานกูสเตเอกาโตตรักอันนั้นอัมบอสก็ตักดักไม่สะมุนมาเตดตังปนักันทิพิเดอร์มาเตดตังบุดุจันบุจฮัลมังคันอักเกอร์มันสวรรค์เดอร์กินวันสวัสดีกากิ